ไม่ได้ไหมเนาะแล้วเรามีอะไรเล่าไหมไม่ได้นี่เหรอเนาะ